0: ปกินหนูเสียชีวิตมา
1: จ
0: ท
1: ั
0: ุ
1: ง
0: กแต่เนี่ยนะ
1: อ
0: ก
1: ่
0: ็
1: า
0: จะ
1: เทเตอร์กินตลกไปกินอันนี้นะจีหุ่ยหิงเบิ้งอ่ะนะหุ่ยเนี่ยเทเตอร์ตลกไปใช่ไหมใช่ตลกไปให้เสียหิงก็เดี๋ยวเนี่ยย
0: อ
1: ั
0: ื
1: ง
0: อ
1: กันนั่นเดี๋ยวดูกิข้างเป็นเพชเช่นเลยป
0: โอ
1: ก
0: ้
1: ต
0: ย
1: ิ
0: โห
1: ป่ะดูกิเทรนนิ่งแม
0: อัน
1: ม
0: นี้
1: ต
0: ก
1: ั
0: ็
1: ว
0: ดี
1: แม
0: ท
1: ม
0: ี
1: เน
0: ม
1: ี่ย
0: วอร์กนี่เนี่ยเจ๊กว่า
1: อ่
0: อ
1: า
0: ันมันน่ะคิดตั้งสาวเราซูก็ไม่ได้คอมเพลมไมซ์ตัวเร
1: อ
0: า
1: ด
0: ก
1: ู
0: ็
1: กิ
0: โปรดักชันดูไม่ปังเราคนแรกปะดออ ดู
1: ดู
0: กิ
1: กิไอ้หิงเบิ้งอ่ะนั่นเดี๋ยวดู
0: อ
1: ก
0: ื
1: ิ
0: อฮึ
1: กันนะไปอั
0: ค
1: ม
0: อม
1: ไ
0: เ
1: ล
0: พ
1: น์
0: ล
1: ไป
0: มไมซ์แม
1: ดิ
0: ม
1: อ่าม ค
0: า
1: อมเ
0: โ
1: พ
0: ต
1: ลมไ
0: เ
1: ม
0: รี
1: ซ์
0: ย
1: แ
0: น
1: ม
0: ี่
1: ม
0: น
1: ตั
0: ะ
1: วนะ
0: อีเจ๊ดูกับคุยน่ะโซเชียลมีเดียแต่ก็ยังไวรัลจัดปะปลีมครั้งนี้ซึ่งเจ๊มาดูดีดีเกมฟันน่ะสนุกปะปลีแรงคาลีฟิล์มสุดทิ้งกันในเจ๊
1: อ่าฟิล์มจ้าย
0: ังต้องนิ่งมุดดราม่ามาเต
1: ฟิ
0: ร
1: ล
0: ี
1: ์ม
0: ยม
1: ส
0: ม
1: ุ
0: า
1: ด
0: ป
1: ท
0: ุ
1: ิ้ง
0: ย
1: ต
0: เ
1: ่
0: ออ กก่อน
1: อ่ะดูกิดราม่าดูชั่มนุ่งไอ้แบบฟิ
0: ห
1: ล์ม
0: อย
1: สุด
0: ห
1: ท
0: อ
1: ิ้
0: ย
1: งตัวแต่โมก็เป็นกิมันเอาหนูปะไอ้กับคัมบัสซารีตัว
0: อ๋อหอยหอย
1: มาน่ะไฮร่าก็ตกเนี่ยแบบฟิล์มสุดทิ้งกันนุ่งไอ้ดีคุยสุดทิ้งจะตรงตรงนะคุยกิไดโลก็เซ่กันเช็ดตัวเลยกิตาก
0: ห
1: ็ด
0: อ
1: ีย
0: ห
1: ช
0: อ
1: ่
0: ย
1: วยเราช่วยอย่าไป
0: มา
1: พ
0: น
1: ว
0: ี่
1: ก
0: ม
1: อ
0: า
1: ีก
0: น
1: น
0: ี่
1: ะไอ้ดีฟิล์มสุดทิ้งตาคุยนั่นก็เพิ่มได้ก็แต่ว่าสติงดูแลการเติบโตสไตล์
0: หอ
1: เ
0: ย
1: ริ่
0: ห
1: ม
0: อ
1: โ
0: ย
1: ต
0: หอ
1: ด้
0: ย
1: วย
0: เร
1: เ
0: ิน
1: ี
0: ่
1: ่
0: ม
1: ย
0: โ
1: แ
0: ต
1: บบ
0: ด้วยเนี่ยแบบ
1: acting ดูไอ้ดีฮับเซนแบบละเอี
0: ด
1: ย
0: ร
1: ด
0: า
1: ้ว
0: ม
1: ย
0: ่า
1: แบ
0: จ
1: บ
0: ะช่วยช่วยกันก็คืออดุมอาเซียงบางทีฟิล์มสุดทิ้งดูช่วยดีมากเลยนะคันด้วยเนี่ยพ
1: ค
0: ยาย
1: ั
0: าง ม
1: ดู
0: ด้
1: เน
0: ว
1: ี่
0: ย
1: ยแบบไม่ต้องพยายามอย่าอดุกยังนุ่งไงบ้างนะทุกทีคุยกี last ชีบางท
0: อ
1: ี
0: ื
1: เ
0: อ
1: ห็น
0: ห
1: น
0: ื
1: ุ่
0: อ
1: มโตปุ่นเนี่ย
0: ห
1: แบ
0: อ
1: บ
0: ยหอย
1: เช่นมาดูแต่ส่วนกันได้แต่ตัวนู้นสโลว์โมชั่นตอนนั้นซานะโตโจ
0: หอ
1: ม
0: ย
1: ไท
0: ห
1: ย
0: อ
1: เ
0: ย
1: นี่ย
0: ห
1: แบ
0: อย
1: บอดุโตกันตัวดีคุยจะคุยกี่ต่ำกันตัวดีไหวดีสโลว์โมชั่นตัวปุ่นคุยน่ะไอ้ดีดานซ์ก็ยังเทรนตัวนะแต่
0: ห
1: บ
0: อ
1: น
0: ย
1: นั่
0: ห
1: น
0: อ
1: เน
0: ย
1: ี่ย
0: หอย
1: สโลว์โมชั่นชาบกันตัวเดียมนุ่งไง
0: หอ
1: ดู
0: ย
1: ผมจะกินแบบเริ่มสุดที่กินตัวปุ่นไอ้จานุฟินอไปดิมามันนั่งกินไปแล้วจะเลยนั่งอ่านกันได้นะบาดไม้นะเฟซบุ๊กตะไคร้
0: โท
1: ตั
0: ร
1: ว
0: กันเนี่ยทาซารุต
1: ท
0: ั
1: า
0: ว
1: ซารุตัวไปให้ตาย
0: ยามทุกคุยเลยนะก
1: ย
0: ม
1: าม
0: ต
1: คุยไอ้เลยชาลิงไงตอนนี้ป่ะไม่ใช่ไงกี่ปอนเนี่ยป่ะ
0: หอยหอย
1: อะตุกันกินปอตัวสิอะตุไปให้เราสิชุดตุมว
0: ย
1: ย
0: ามจัดลี
1: ไปให้
0: ส
1: เ
0: ิ
1: รา
0: ส
1: จ
0: ิ
1: ัดลี
0: เ
1: ป่ะ
0: งั้นสักอินดีเรคเตอร์ดูนะก็
1: ตัวทรีทเมนต์
0: นอนมานิปุรีแคเมราแมนดูแต่ก็มาอธิบายตัวบุตรคำว่าก
1: า
0: ็ทวายจ้วยยาฮาเซ่อุปเจงก์กันไอ้นี่ยามนะฮิวเมอร์สโอ้ยบ้าให้ตายเลยกว่าแต่เสียงแต่เสียงนะมาทำดูแต่คุยนะมานิปุรีฟิล์มทาวรักปกิสรุปแต่เซลลูไลน์นะมาพูดมาทำด่ามาปานกีดีเรคเตอร์สิงก์ก็วอกต้องมีนะว่าอาร์ติสิงก์นั่นเถียงเนรมก็ตัวบ้าขุดงจ้าตัวแม่ยามด้วยจ้ะมาทำดูแต่โอ้มาสิโอ้ยงนะเถียงแต่เรื่องนี้ก็ไอ้นะคุยนั่นสูอันหมายนะลำสันบังงำบะซีซันนั้นรีบได้โลกยาอะไรนะซีดีไก่ต่อเราก็ให้ดีตรงนั้นรีบมุ่งสิงดูบ่ก่อยามนะนกนิ่งบ่ไอเชี่ยมาดูดะใช่บีใช่สิเชี่ยกี่ใช่ดมอวยด้วยละคุยกี
1: ่ใช่เจ้ามาไอ้กี่ที่นั่นเตี้ยบะตัวไอ้กี่จำซัน
0: จานะมีสิ่งไม่ยอมจานะไว้แต่ไรก่อเลยแต่เกี่ยขันลีคงเราเฟียมา
1: ใช่ดูจูไอ้นะไอ้ใช่ดูไอ้ใช่ปั๊ม
0: ใช่สักปนีนะคุยนั่นดีเจนั่นดมสักปุ้ยนะขันบะ
1: ดมไอ้กี่กันเอ็กซ์ติ้งตัวการดูตัวจูไอ้นั่นดมสักใช่บะใช่ดีเรคคอร์ดที่นั่นตั้งบะชุดสติงสปอตดูดะดมสักนิ่งปนีนะดมสัก
0: ปุ้ยยามดูไงไม่ใช่จูอวยแต่ไหนเจ้าหนึ่งสิ่งมีรู้ไว้เจ้าใช่ดูมาเตี้ยมัน
1: มาเตี้ยมัน
0: อันนั้นมาเตี้ยนั่งกังวลเจ้า

0: คลิปจาน
1: ขันเดดะพากีตัวพ่อยาดี
0: นังกิโดพากีมาตั้งจัดดีย
1: าดีขังกับนีนามาตุงดามุฮันนัดหายใจเรื่อยเย
0: ่งั้นสิดีนังกิอะไรปะมาทำมาอยู
1: ่มาตั้ง
0: เสียไอ้ท่าจะไปงมงมเต
1: กะรีกิมาตั้งโน
0: นังกายก็คุณดูปะเรียงหุ่นนับกิมาตั้ง
1: โอ้
0: มาเสียหายดีกันตาเรามิด
1: โอ้อะดูกิโอเร
0: ่มาเนี่ยไอ้เนี่ยจังดิ้งไอ้ตานังกิอะไรปะมาคัง
1: งั้นสิมุกจะสิดานะ
0: ฮะพากีนัดเย่มิด
1: ไอ้สุบาบตายดั้งสังกัดฮาวจิกมาตั้มจารีอะดูบุท้องน้าพันนัดทางดูกิขันบะไอ้กิคงเสียกะรีนันโออิพาพะจินบังตาวนังน่าหายคิดบังไอ้อาชวนบะมาดีสมเลยไอ้นังวันนังสิดีว่าพมอมาคักฮาวดูกิไอ้บุลานะขันกันกู
0: กะรีบว่าพม
1: ไอ้คุยนี่กิปันทุงพังคิดบะดาอิมาเกสุเปียนันนับะทับะอมาดีไอ้ตาวนิงเจียนบ่ายเบสีอีมาดีสุยายาดีอะดูนะไอ้คุยนี่ลูกหงนับกิดามักอีเชี่ยบุอามุตั้งทับีระเกระ
0: อีเชี่ยทาระกับบุนักคุยกิมานะฮาระฮาระยากระดานะไอ้ที่ท่าชัดอ
1: ีมาสุนุปินว่าขลังมาลักษณ์นี่ไอ้เฮกอปุกปีอีมามักโวยรำลาบดีเชี่ยวนักขันทัดระบสุยาบัน
0: ไอ้บ๊อบตายพะเรอีเชี่ยสวยดินะทาระกลักเกะกะริกุมมัดดูดะอีมานะอีเชี่ยกิมาอิงาลักตระดี
1: อีเสกอิจัดกิดามักอีคงนัทงนั้นนังกิทงจินดัลเล็บละกัน
0: เมนก้า
1: ไอ้บุท่าจะบิว

0: 还是给嘛啊上午上一些偶来的问题
1: 不是吧上午老
0: 啊那会谁了
1: 嗯能给买给你呢爱的那些是能不买一些拍子的
0: 拍子呀拍子能够搞些的一些给你买一个奥利妈爸的地没好好的
1: 一妈给我的上边都给了
0: 会能给你想的话困了不因为给他们的命哎妈看到他在这
1: 不是吧哎那好几个都给他们洗干净妈是托了不要把给我托不来的我的蓝色好看所以我的姨妈给他让书什么什么感谢了
0: 想跟你说的那让你给拿的了
1: 该让我该让你们不是吧
0: 我爸爸我让我把那的那个人的孩子你啊都能不得心的你他还要想要你啊那帮子吧你
1: 都是不是吧哎国是不把我们的你可以妈给妈给不能变那么动那么好的想跟书妈给阿爸妈给妈动你呢lan pam mayai da lep kre ima su ma gi ning ba thung na ba luhung ba do lang ja san adu ka ai su ai gi pam ja ba isai sak kan
0: mene ka
1: masina tra ai gi lai bak ta tam mi ba se
0: mene ka
1: asuk yam na thamoi sok pa se pun si da amuk ta theng ne khid asum na mai sak si pangan bi ga da ba oi ra ba มีวัยนับปอลันดับนะเฮนับไป
0: ก็ไอ้มาก็ไอ้หนุนัง
1: ไอ้กิปุนซีเซไอ้ปามจัดเรปุสปา
0: เซไอ้ปามไอ้ไอ้ดิไอ้ไอ้ดิเดี๋ยวมันงงกันหนู
1: ไอ้กิไอ้กิทำวยกิบินาดามหักนักคิดตั้งเที่ยงลักปะดาสูรสามาสามาทุกขีบันตินขีมันยิงตำนะอ่างบะมาลังดาอ่างอุบะนงกิมาไปลักตาคนทางยัยนัดเทงลุยอุ่นกิสิงโดนดุดาปุ่มน้ำกัดโดน้ำตาซาสินน้ำบ่อยน้ำเลยปุ๊บป้า
0: พาร์ทตกลงสิอีมาตาระบดีไอ้หนุ่มตั้มตั้มสินน้ำมาแล้วเนี่ยสิก็กันหัวสิก็กันหัวบ่ะ
1: ปุ๊บป้าใครน้ำบ่หายบดโดอสมน่ะคาราคาราลับทุกนักขี้บดกีไว้รักขี้บ่อยน้ำเลย
0: สิปักขันดักขันสินน้ำดุดาอดโดไอ้ยังสิไอ้คุยจะซักซาสิละโอ้ซาก็สู้อิชัยตานารอเราให
1: ้โอ้ยไอ้ลักเกมาดูนะครับพักกันตั้งมาเลย

กมบีดีฟิล์มชิดิกิมุกตาบิชีทรงทำกรรมลามาดีคุณรังปัมจอยกุมารเกปุนมาคอนเจลดาควรชบิบุทรงนาเซริงบาอาริบัมสยามเซอร์มนาเซรังบิชี

1: ไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้มัวจะกันอาทิตย์เดียวเป็นงานอะไรบ้างกุฏิชามันดีเลยใช่ไหมชีบุเนี่ยลำบวยเป็นเนี่ยชิโตกนาทุกเช้าเกิดเนี่ยมีข้าวต้องนี่เลยถ้าวันนี้เลยเจ้าหนี้บ่มาบุกงูกรางก็ต้องนี่เล็กผู้การทุกทีอ่ะอาทิตย์จะกันอาทิตย์เดียวไปกี่ปริชาปันดาชิ้นตัวนี้มัวแต่พักที่เหตุการณ์มีเดียวเ
0: ช
1: ไอ้เจ้าหน้าที่เดียวกี่ปริชาปันดาชิ้นตัวนี้มัวแต่พักที่เหตุการณ์มีเดียวเชยตุมารุอิชาชีเอ้ยกระเตยบีอามารุเอ้ยบัวเฮปรานิกาวรหรีไอ้มุอิชาปามดูปังทุกผิวกายดูกินเนี่ยมิเชชโชตระจารุชังเฮียชีอามารีเอ้ยโอ้ยเฮียอย่าไปช่วยเลยฮานเลยครับเนี่ย
0: ไอ้บุญนะป้ามาดูเขียนตรงนี้มันนุ่งสีตาเนี่ยกุนดิชามันดีนี่ปังทุกปีอยู่ใกล้ตรงนี้นิ่งตั้มนะเจ้ยประภูอิชาชีสิกรกะริบาอะไรไอ้อะไรบุญเนี่ยเห็นเด็กกุนดิชามันดีเชิงทุกปีตัวริบเช่จากนั้นที่เดียบกี้มันนี่มันดีสิ่งมันเชิงทุกปีตัวริบเช่ไอ้ยามบ้าจวัลปัตรหัวเนี่ยบ้าไอ้ชิงกะหัวเนี่ยบ้าสะพูมายามดิสังกันเนี่ยบ้า
1: โอมาโรองอาจุเกศบ้า
0: นูเห็นมันดีมาจนเลยมันดีมันดีนะชิงบ้ามาจนวันนี้นะบ้าสิโต๊ะฉับตรงนั้นนะบ้ากันอะไรกิจวัลปัตระชิมจินะชิงบุพเนมกตัวนั่นอะไรก็รู้ว่านี่ทารังวุ่นเลยโอ้ยเกลีลาเกลวตุมาเรมอนเอ้ยไอ้บุญนะชิมตรงนั้นไปปังบีนี่บุกการมาบุญนะมกตัวกุนดิชามันดีนะนิ่งตั้มเนี่ยปังอยู่เฮก็รู้เฮ้ย
1: ตุกัดติสมารจิ
0: บ่หุตองอาศัยเอ้ยบัติกาลนี้ปุริชาปันดาพุนเนมกตุเนมชิดักติกดีไอ้โมชิริกาลังกินนักตุดามันดีร์มาจนเวเนนบ่ากุนดิชามาจนเวเนนบ่าไอ้เดนมชิดาไอ้ยามบ่ชิมจินเนสิงบ่าเลยบ่ากีปาทัชฟูมายามดุโลเนปุชันกุกันกันโอ้ยอดีเฮ้ยอาจิโซอีฮานีเอดีเอ้ยพระนกอุระเฮียะ
1: กุนดิชามันดีสิ่งนึงทำในสิ่งวิวโก้พักตัวสิ่งกันเลยนั่นสิ่งทุกข์ทุกข์ก็เสด็จกัดที่สัตย์ชะมาจินีเอ้ยยามเราสัพพุอันบ่าสัพพุสามสามปุโรหิตนะชีกอรังกิมังตุเดนโลนี่ทำยังไงเนี่ยนี่ต้นประตูระอังกิเอ้ย
0: พระผู้รักดีลาปรีชานีมันชีกาลังก็ยังมองเนี่ยเปลี่ยนไปสิเดียกุนดิชามันดีดูพักตัวชิงกันเลยเนี่ยเสียงก็ต้องมีเดินนะมันจะฮาราวุดูกายากิมันติงนุ่งไงเนี่ยฮะมันเลือดเต้นน้อยพระบาทีพระลอยานีเอเจกุนเอ้ย
1: ปันดาปุ่นเนี่ยมันจะกี่อายาเป็นเลวเร่กาชิมิเชติกี่อายาเป็นเลวเร่
0: ฉันบุญพัฒนาชาติปัจจุบันที่อายาเป็นเลวเร่นงอะไรก็บักตะพุ่นเนี่ยมันก็เลยเนี่ยนะกุฏิชาวมันดีทำเลี้ยงเงี้ยนี่ปานกูรู้เลยสวารสังเลเปลอบจันดุนเลยบักตะพุ่นเนี่ยมันตัวไอ้บุญงี้ชีฮัสต์บังนะ
1: นิ่งที่จะกระพริบสนุนพูนมาตัวดีเหตุตัวนั้นเสียเสียนานบีรีตายบีรีฮัสเตอร์ไอ้สบหาเรดิลล์เอกเยกังมังจินีกันนะแต่เขียนแบบทันทีไอ้บุ้งยิ่งชีฮัสเตอร์ดูมั่งนะสนุนตายบีรีมิตรมันยิ่งมาโดนเวรชีกุนดิชามันดีรีพูนเสียบ่าวยมินดิชิงตุกมินดิเจดีนะไอ้บุ้งนั้นเนี่ยมันสิ่งลูกนี่คริปอาฮับบีรีพักตัว
0: ชาลีลาอาวะปุ่นีเอ้ย
1: มานารีมเดบักตะปุ่นเนมักตุโลอินะคริปาพังเอโดบักตะปุ่นเนมักตุชินิกาลาเมนี

ปุงนิปันมินิทนิฟุมัตมิเชกิคุโดลลานทกจักนีตอบเต็นตาหันจักนีหายเงยุปุงมาปันลานทกปิกาดบีกุนจิงบัมนินมาลาจันูปุทกปะไวรักปัม